เจ้ากลกฎ2026นี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการกวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังเหวินหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาไมเซนการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองในยุคใหม่ที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักเลิกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายร้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปินปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและ

โลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอัจฉริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอัจฉริยะสุขภาพดิจิตอลอัจฉริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัจฉริยะดิจิตอลสุขยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัจฉริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื้มอีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุขยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปรปักษ์กันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกัปตันและเรือบินผ่านซองแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในโครงเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในย่านลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองซึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าซื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสส่วนประเทศจีนตอนนี้หันมาต่อปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเรียนในสาขาใดหัน
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่ๆเคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทำอิฐ
1: ปกติหันน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่หันเมืองเซิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี
1: ่เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวิชาที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าสอกหาข้อมูลเองวิชาเรียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเรียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เรียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดียว
1: สาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะตัวนี้ได้แห้งบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเรียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่อันนอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอันฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังแน่เน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาหั่นเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: เจ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรับแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรับแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เขาดีระดับนึงเ
0: ฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนน้ําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนปนน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลยโอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็เข้าหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย์
1: ดยแม่ละ
0: โอ้เจ้าจะมาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี่
1: ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเขาบางทีอาจจะใช้การค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆอะไรมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการบ่สิเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สําหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่แบบบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็ที่ให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อ
0: เจ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเฮียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ํากับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายส

0: ายตาเบิ่งทั้งหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: ก็ขึ้นกับเขาแหละเรื่องนี้
0: แม่นแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบสินี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซําใดบ่ดอก
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเฮียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆอ่ะแหละเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึง
0: เจ้าเจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดควรเติบเนาะการใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วลงกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องชื่อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสืนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายโดย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายสําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเฮาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โอ้เป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเฮียนก็ดุมันในการเฮียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าบ่ขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ถือว่ารักษาสุขภาพก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซํานี้ด้วย
1: เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจไซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการ
2: ขอบใจ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจถึงจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายๆกับ CMG FM 93 MHz
1: ไหลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
2: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายคดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีซาวกว่าจุดคดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเช่นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลวงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งอาซังเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในฐานะเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เศรษฐกิจไว้นมความเติบโตยังเคลื่อนอยู่จีนและกลายเป็นพลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคให้ได้หับการยกระดับสูงขึ้นก็คือการพัฒนาของตัวเมืองหลายคนคงอยากรู้ว่าเศรษฐกิจไว้นมแม่นหยังมีนักวิชาการสี่ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไว้นมหมายถึงการถือเอาเสานมเป็นแกนสำคัญของการปฏิสั่งและการประกอบธุรกิจก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นใจกลางสำคัญพร้อมทั้งถือเอาการตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและความต้องการที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามของสาวนุ่มเป็นเป้าหมายต้นต่อรวมทั้งแต่ประจำกัดอยู่เพียงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจประเภทต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมกลุ่มคนต่างๆที่แปลงตามความหมักหักการคบค่าสมาคมการบำรุงสุขภาพการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยความผู้และความบันเทิงด้านดิจิตอลดังนั้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้มันไม่อยู่บนใดกันแท
1: ้จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
2: ท่านผู้ฟังเมื่อท่านเข้าถึงเขตการค้าเจียฟังไปที่เมืองหยูจงกำแพงนครจุงกิงของจีนท่านได้สัมผัสกับกินกาแฟที่หอมกุ้มไปทั่วตึกอาคารสูงๆในฐานะเป็นพื้นที่การบริโภคสำคัญต้นต่อของนครจุงกิงและทางภาคตะวันตกของจีนอยู่ที่แห่งนี้มีห้างกาแฟประมาณ200ห้างในทุก1กิโลตารางเมตรห้องฝึกผมทักษะเกี่ยวกับกาแฟอยู่เขตการค้าดังกล่าวถือเป็นสถานที่ยอดนิยมที่สาวหนุ่มทั้งหลายมักไปเฮียนฮู้แบบหลักเซิงและแซกอินหรือเป็นการถ่ายรูปยืนยันสถานที่ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกผมบ่เพียงแต่สามารถเฮียนฮู้ทักษะด้านการผลิตกาแฟต่างๆเป็นต้นแมนการเฮดลาเต้การสกัดกาแฟและการคั่วกาแฟยังเป็นระบบเท่านั้นยังจะหับไปยั่งยืนภูมิหมักหักกาแฟอีกด้วยนักศึกษาคนหนึ่งที่เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ไฮฮูบะเมื่อข้าพเจ้าเอาวิดีโอการบดกาแฟด้วยตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้รับการกดถูกใจหรือกดไลค์จากเพื่อนมิตรหลายคนในทันทีจากการดื่มกาแฟจักจอกจักใดฮอดการเพลิดเพลินกับระยะเวลาใดหนึ่งห้างกาแฟอยู่ตัวเมืองได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการขายเครื่องดื่มมาได้นานแล้วและได้กลายเป็นเพื่อนที่สำหรับการผักพรย้อนอารมณ์และขยายวงคบค้าสมาคมของสาวนุ่มอิงตามบทรายงานค้นคว้าเกี่ยวกับท่าเอียงการพัฒนาของคะแนนการที่เปิดเผยโดยบริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผู้บริโภคกาแฟต้นต่อในตัวเมืองต่างๆที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนผู้มีอายุระหว่าง26-35ปีกว่าเอา 67.4 ส่วนห้อยนอกนี้มีประมาณ50ส่วนห้อยได้ดื่มกาแฟ355จอกต่ออาทิตย์หนึ่งเมืองหยูจงมีความหนาแน่นด้านห้างกาแฟหลายอันดับที่หนึ่งในบรรดาเมืองของนครจุงกิงยอดมูลค่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มกาแฟและน้ำชาในทั่วเมืองมีหลายกว่า3ตื้อหยวนบ่เพียงแต่เท่านั้นห้างกาแฟรูปแบบต่างๆที่ผสมผสานกับจุดพิเศษหรือเอกลักษณ์ของนครจุงกิงซึ่งเป็นนครที่ตั้งอยู่เขตผู้ดอยเป็นต้นแมนห้างกาแฟในถ้ำและห้างกาแฟดาดฟ้า ก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอยู่นครจุงกิงเส้นเดียวกันซึ่งสุญญูการพัฒนาที่กลมเกี่ยวกันของแขนงการต่างๆเป็นต้นแมนการวางแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยวัฒนธรรมห้านกินเดิมอาหารเบาการจองเฮือนพักแบบโฮมสเตย์และการเช็คอินแบบไลฟ์สดเหตุให้เกิดเป็นระบบดองโซการบริโภคแบบกาเฟ่บัวนอกจากความเพลิดเพลินถึงป่ายลินแล้วสาวนุ่มจีนยังยินดีตอบสนองตามการนัดหมายที่หงละครอีกด้วยวางโมโมมานี่ละครว่าวอมตะเรื่องเฮือนของตุ๊กตาที่นำมาประปรุงใหม่โดยหงละครว่าวนครจุงกิงได้นำมาแสดงอยู่หงละครน้อยแห่งหนึ่งซึ่งผู้สมส่วนหลายแมนสาวนุ่มผู้สมนุ่มคนหนึ่งให้คู่บาเมื่อเทียบใส่หงละครใหญ่แล้วข้าพเจ้ามักหงละครน้อยหลายกว่าเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมหลายกว่าในซุ้มปีโมโมมานี่การแสดงต่างๆอยู่หงละครขนาดน้อยเป็นต้นแมนการแสดงละครเว้าละครดนตรีและการเว้าจ่าส่วนหัวหรือทอล์กโชและการแสดงที่ให้ผู้สมเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวหรือการแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟได้รับความนิยมสมสอบจากกลุ่มสาวหนุ่มด้วยคุณค่าทั้งอารมณ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้สมในระดับสูงอิงตามบทรายงานที่สมาคมศิลปะการแสดงและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวของความการเผยแพร่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เกิดหลังปี2000กวมเอาลายกว่าสาวสามส่วนห้อยของผู้สมที่ซื้อปี้เข้าสมการแสดงแบบ immersive ละครดนตรีและ talk show สาวหนุ่มที่มีอายุระวางสาวหาหาสาวเก้าปีได้กลายเป็นผู้สมรักของละครเรื่องตลกและเรื่องระทึกขวัญทานจงจิงหัวหน้าสถาบันค้นคว้าตัวเมืองและเศรษฐกิจภาคพื้นที่ขึ้นกับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมจุงกิงไฮฮูบาการบริโภคของไวนุมมีลักษณะเน้นไปในด้านส่วนบุคคลเน้นประสบการณ์และเน้นการคบค้าสมาคมหลายขึ้นซึ่งเขาเจ้ายินดีจะจ่ายเงินเพื่อประสบการณ์อารมณ์และกลุ่มที่แปลงตามความหมักหักหลายกว่าวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้สร้างโอกาสการบริโภคใหม่และกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนเพิ่มเติมอันสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของการบริโภคของวัยหนุ่ม

านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มที่เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบไมยูจีนได้สูงยุคการบริโภคไม่ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้หนุ่มจะนำมาเสริมการเหตุเวียกงานรูปแบบใหม่คือแนวใดปัจจุบันธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำพาโดยไว้หนุ่มได้เติบโตอย่างว่องไวและมีเป็นจำนวนหลายกลุ่มไว้หนุ่มไม่ได้จำกัดอยู่แต่การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมอีกต่อไปหากได้หันแนวคิดที่สร้างสรรค์ของเขาเจ้าให้กลายเป็นวิธีเหตุเวียกและรูปแบบอาชีพอันใหม่เอี่ยมส่วนไทยทำละครสั้นที่เมืองเหลียงเจียงนครจุงกิงได้ต้อนรับคณะไทยทำประมาณ 1,000 คณะเข้ามาไทยทำในแต่ละปีซาเลียแล้วมีหลายกว่า10คณะเข้ามาไทยทำพร้อมกันในแต่ละมื้อและสามารถผลิตละครสั้นหลายกว่า700เรื่องในแต่ละปีท่านเหรินชั่วอายุ28ปีเป็นผู้อำนวยการโครงการละครสั้นของบริษัทผลิตละครสั้นทางอินเทอร์เน็ตหรือ MCN แห่งหนึ่งซึ่งในสายตาของเราละครสั้นของจีนพร้อมส่งออกไปต่างประเทศยังหลวงหลายในนั้นตลาดยูอาซีตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและอเมริกาได้เติบโตอย่างว่องไวสำหรับสาวหนุ่มแล้วละครสั้นในฐานะเป็นคงเขตพัฒนาเจริญใหม่ที่มีท่าแห่งปมซ่อนโปเพียงแต่ได้สนองเพื่อนทีหรือโอกาสการปฏิคิดแดงและการประกอบอาชีพเท่านั้นยิ่งเป็นเวทีใหม่ที่สามารถปันลุกคุ้นคาในตนเองและการแสดงความคู่ความสามารถด้านการปฏิคิดแดงของเขาเจ้าอย่างว่องไวอีกด้วยอิงตามบทรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการด้านละครสั้นปี2025แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการด้านนี้ปรากฏมีท่าเอียงหันเปลี่ยนไว้นุ่มอย่างจะแจ้งสังเกตได้จากผู้ให้สัมภาษณ์หลายกว่า70ส่วนห้อยมีอายุบ่เกิน30ปีอุตสาหกรรมการผลิตละครสั้นบ่เพียงแต่สามารถสร้างเวียกเหตุงานทำอันใหม่เท่านั้นยังสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังมีประสิทธิผลอีกด้วยยกเอาเมืองใหม่เหลียงเจียงเป็นตัวอย่างว่าวสะพอถนนเกาแก่สวยถูได้ต้อนรับคณะไทยทำหลายกว่า200คณะภายในเวลาครึ่งปีสามารถสุขยู่การบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยโกงได้หลายกว่า16ล้านหยวนย้ำคำคืนอยู่แคมป์สองฟังของแม่น้ำสองสายที่นครจุงกิงเฮือเบียนบ่มีคนขับหลายพันล้ำได้เปลี่ยนขึ้นพร้อมกันบางข้างก็ประกอบกันหรือแปลงเป็นรูปภาพต่างๆบางข้างปีนสลับกันเป็นรูปสัตว์ต่างๆท่ามกลางแสงสีเสียงที่คึกคือมวลซืนอยู่เบื้องหลังของการควบคุมการแสดงปีนดรอนในยามค่ำคืนแม้นต้องยกให้เห็นเทิงผลงานของผู้วางแผนการปีนของกลุ่มดรอนเท่าลู่จื่อฉางผู้วางแผนการปีนของกลุ่มดรอนที่เกิดหลังปี1995มีประสบการณ์เหตุเวียกในแขนงการทางการเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วจากการสำรวจสถานที่และการประเมินผลการทรงหับสัญญาณของดรอนอย่างละเอียดครอบคอบฮอดการสร้างแบบจำลองดิจิตอล3มิติรวมถึงการหันหัวเขตปฏิสังไปสู่แผนการบินของดรอนแล้วได้เข้าความถูกขบวนการของการแสดงด้วยดรอนอย่างหลักเซิงเริ่มจากมโนภาพจนฮอดการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเท่าลู่จื่อฉางให้ฮู้ว่าการพัฒนาอย่างว่องไวของแขนงการนี้ต้องการใส่สาวหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นเข้าความนับมือนับหลายกว่าเก่าเพื่อความกันค้นหาความเป็นไปได้ให้หลายกว่าเก่าและเหตุให้ภารกิจนี้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนได้ให้การหับพ้องผู้วางแผนการเปลี่ยนของกลุ่มตัวร้อนเป็นอาชีพใหม่นับแต่สั่งตั้งระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพใหม่ในปี2019มาฮอดเดือนกรกฎาคมปี2025กระทรวงดังกล่าวได้ประกาศอาชีพใหม่7ครั้งรวมทั้งหมด110อาชีพตัวเลขข้อมูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมนครจุงกิงแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2019เป็นต้นมาในประชาชนนครจุงกิงที่มีอายุระหว่าง16-35ปีมี 59,000 เถือคนได้เข้าความการประเมินทักษะอาชีพใหม่ของผู้มีความผู้ความสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนั้น 46,000 เถือคนได้หับไปย่างยืนที่เกี่ยวข้อง
ท่านมั่วหยวนหมิงนักค้นคว้าจากสถาบันค้นคว้าการสร้างวงเศรษฐกิจระหว่างนครเฉิงตูและนครจุงกิงที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการค้าจุงกิงเห็นว่าหัวเขตปฏิสังและความสามารถด้านการปฏิสังของสาวหนุ่มพร้อมกลายเป็นตัวเร่งและแห่งขับเคลื่อนของการปฏิสังและการประกอบธุรกิจซึ่งสิ่งนี้เธอเป็นข้อกุญแจสำคัญต่อความมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจวัยหนุ่ม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวเมืองสนองเวทีให้แก่สาวหนุ่มขณะที่สาวหนุ่มเพิ่มพลังที่มีสิวิสิวาให้แก่ตัวเมืองในซุ้มบิ่มโมโมมานี่ท้องถิ่นต่างๆของจีนได้หับพูดถึงท่าแห่งปมซ่อนอันมหาศาลของเศรษฐกิจไว้หนุ่มนับเมื่อหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งได้วางแผนโดยเป็นอ้อมการบ่มเพาะเศรษฐกิจไว้หนุ่มอย่างตั้งหน้าเดือนกุมภาปี2026การพัฒนาเศรษฐกิจไว้หนุ่มถือบรรจุเข้าในบทรายงานการเมืองขององค์การปกครองแขวงเสฉวนในเดือนเดียวกันนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของกำแพงนครเซียงไฮ้จีนได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าต้องสุขยุการสร้างพื้นที่ที่สุ่มใส่ความต้องการของสาวหนุ่มที่ให้การบริการตลอด24ชั่วโมงก็คือสร้างเขตถนนนิคมและเขตสุมสนแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มเพื่อนำเอาผลงานดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งสร้างตัวเมืองแบบสุ่มใส่การพัฒนาของสาวหนุ่มขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15ของนครจุงกิงก็ได้ระบุว่าต้องปล่อยความมีสิวิสิวาด้านการบริโภคของกลุ่มสาวหนุ่มอย่างต่อเนื่องออกแห้งพัฒนารูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจไว้หนุ่มพร้อมทั้งป้องเพาะการบริโภครูปแบบใหม่ต่างๆเป็นต้นแมนการบริโภคด้านการแข่งขันอีสปอร์ตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและการบริโภคด้านอารมณ์ให้ได้รับการเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การน้ำพักของนโยบายเวทีใหม่ที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของสาวหนุ่มจำนวนหนึ่งได้หับการเล็งและจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนิคมอุตสาหกรรมบริษัทคนเดียวหรือ LPC ปัญญาประดิษฐ์เขตใหม่เหลียงเจียงนครจุงกิงก็เป็นหนึ่งในเวทีการประกอบธุรกิจที่วัยหน้าสู่สาวหนุ่มผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนด้านนโยบายและสร้างสภาพแวดล้อมในการประสานงานนิคมดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ OPC ผ่านพาสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นแมนการขาดคู่ความงานความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรและความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงที่อ่อนแอเหตุให้เขาเจ้าสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจโดยบ่มีความกังวลใดๆท่านฐานฝ่าช้างผู้รับผิดชอบแผนกส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมเขตไมเหลียงเจียงนครจุงกิงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบการสร้างนิคมอุตสาหกรรม LPC ของท้องถิ่นดังกล่าวให้ฮู้บ่าเคียงคู่กับการพัฒนาและการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างทั่วถึงเห็นให้โคจำกัดด้านเทคโนโลยีลดลงและจะเห็นให้รูปแบบ LPC หันจากมนุษยภาพไปสู่ความเป็นจริงการประกอบธุรกิจยูนิคมแบบดั้งเดิมต้องมีปัจจัยทางด้านพื้นที่หน่วยงานและต้นทุนถือเป็นอุปสรรคที่ข้ามผ่านบ่ได้สำหรับผู้มีเทคโนโลยีและความคิดบัดดิสั่งจำนวนหลายคนยังแต่ก็ตามรูปแบบ LPC ที่อาศัยตัวสวยอัศริยะสามารถบรรลุการประกอบธุรกิจด้วยตนเองเพียงผู้เดียวให้สำเร็จผลซึ่งได้ลดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจให้อยู่ในขั้นต่ำสุดและกลายเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการบำรุงสร้างเศรษฐกิจไว้หนุ่ม

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

สายภูหิมาลัยสายภูหิมาลัยตั้งอยู่เขตใต้ของภูเพียงซิงไฮติเบตทิศตะวันตกลำแต่ภูเพียงพะเมียทิศตะวันออกฮอดปอนโคดใหญ่ของแม่น้ำจาลุสังโบจากทิศตะวันออกฮอดทิศตะวันตกยาว 2,450 กิโลเมตรจากทิศเหนือฮอดทิศใต้กว้าง2,500กิโลเมตรเสรีแล้วสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 6,200 เมตรสายภูหิมาลัยแม่นภูที่สง่าผ่าเผยและสูงที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยภูหลายสายขนานกันจากทิศเหนือฮอดใต้แม่นภูหิมาลัยใหญ่ภูหิมาลัยน้อยและภูสิวาลิกสายภูตุ้มต่อแม่นสายภูหิมาลัยใหญ่มีจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรถึง40แห่งในนั้นจอมภูจุมลังมาตั้งอยู่ซ้ายแดนจีนกับเนปาลสูงแจกระดับหน้าน้ำทะเล 8,844.43 เมตรแม่นจอมภูที่สูงที่สุดในโลกมันเหมือนดังธาตุพีระมิดที่สวยงามตั้งอยู่ตอนกลางของสายภูหิมาลัยซึ่งได้น้ำมาหยดว่าขั้วโลกที่3ของหน่วยพิภพสายภูหิมาลัยแม่นภูที่นุ่มที่สุดในหน่วยพิภพเพราะว่ามันกลายเป็นสายภูที่ยิ่งใหญ่แนวนี้มาได้เพียงแต่หลายแสนปีเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็ยังสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆท่านฮู้บ่คำว่าหิมาลัยในภาษาทิเบตหมายความว่าทินกำเนิดหิมะทั้งจอมภูที่สูงกว่า 7,000 เมตรนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปีและมีล้านน้ำก้ามอย่างกว้างขวาง

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแฮงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ซื่อเสียมสามคนซื่อว่าเยาชุนและอูคือในระยะยาวปกครองแม่น้ำเหลืองเกิดภัยน้ำท่วมซึ่งได้สู่ทางบ้านเฮือนประชาชนต้องได้ย้ายไปอยู่ทั้งต้นไม้และจอมภูน้ำท่วมในน้ำมาซึ่งภัยพิบัติอันร้ายแรงมาสู่ประชาชนในข่าวนั้นเยาหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหลาเหยียนหวงให้ผู้ที่ชื่อว่ากวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมกวนนำใช้วิธีอัดตันน้ำแต่บ่สำเร็จหลังจากเยาแล้วชุนที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มก๊กเหลานั้นในประหารกวนแล้วสร้างให้หยูลูกของกวนไปแก้ไขภัยน้ำท่วมยูได้ถอนเอาบทเรียนทางหลบของกวนเปลี่ยนมาใช้วิธีที่ให้น้ำท่วมไหลไปสู่ทะเลตามทิศทางน้ำยูเฮ็ดเวียกอย่างดุมันภาคเพียนตามเล่าลือกันว่าเราแก้ไขภัยน้ำท่วมเป็นเวลา13ปีเที่ยวไปเที่ยวมาเคยพันเฮือนตน3เทือแต่ก็บ่ได้แวกเข้าไปเลยในที่สุดยูก็ได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลคนทั้งหลายย่องยอคุณงามความดีของยูนับถือเพิ่นว่าต้าหยูแปลว่าหยูที่ยิ่งใหญ่ย้อนหยูได้แก้ไขภัยน้ำท่วมยามสำเร็จผลจึงได้รับความหักแพงจากประชาชนชุนก็เสนอให้หยูสืบทอดตนเองซึ่งได้รับความเห็นดีจากหัวหน้าก๊กเหลาต่างๆหลังจากชุนเสียชีวิตแล้วหยูก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของก๊กเหลาต่างๆเวลานั้นภัยน้ำท่วมในถือควบคุมไว้ต้นไม้ใบหญ้าดกหนาสัตว์ป่าออกมาทำให้ประชาชนยูก็แต่งคนไปสอนประชาชนบุกเบิกดินปลูกฝังเฮ็ดให้ไถนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนค่อยๆสงบลงยูก็ได้ก่อสงครามต่อเผ่าม่งเพื่อกีดความบ่ให้ข้าเจ้าเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำเหลืองอันได้เฮ็ดให้ฐานะบทบาทของเผ่าหัวชาตินั้นมันคงอยู่ภาคกลางของจีนหลังจากยูปกครองประเทศอำนาจของหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่านั้นใหญ่กว่าเก่าย่างหลวงหลายประมาณปี2070ก่อนค.ศ.ยูได้สามตั้งราชวงศ์เซียซึ่งเป็นราชวงศ์ธรรมิตในประวัติศาสตร์ของจีนหลังจากยูเสียชีวิตแล้วฉีลูกซ้ายของยูได้สืบทอดตำแหน่งของยูจึงเฮ็ดให้ก๊กเหล่าเหยวคู่ชื่อขัดข้านหลังจากฉีเอาชนะเหยวคู่ชื่อแล้วฐานะบทบาทของเราได้รับการยอมรับจากก๊กเหลาต่างๆแต่นั่นมาระบอบสืบทอดราชบัลลังก์ได้เข้าแทนระบอบโอนราชบัลลังก์นับแต่เจ้าชีวิตอยู่ฮอดเจ้าชีวิตเจียในราชวงศ์ชะทั้งหมดมีเจ้าชีวิต17องค์ปกครองประเทศ471ปีจันทคติที่สอดคล้องกับความต้องการของการผลิตกสิกรรมที่ชาวราชวงศ์ชะสร้างขึ้นนั้นในน้ำไส้เวลาโดดนานสาวราชวงศ์เชียยังได้ลอกแบบรูปของสัตว์มาสร้างหม้อสามขาด้วยทองสำริดตั้งชื่อว่าเตียงให้ในประวัติศาสตร์จีนจากสมัยหินใหม่เข้าสู่สมัยทองสำริดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์เชียชื่อว่าเจี๋ยพระองค์เป็นคนใจโหดร้ายประชาชนเครียดสังพระองค์ที่สุดเวลานั้นแคว้นชางที่อยู่ยานได้แม่น้ำเหลืองนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วส่งทหารไปปราบราชวงศ์เชียในประมาณปี1600ก่อนค.ศ.สามตั้งราชวงศ์ชาง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปานีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของจีนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยท้องและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซมมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถผ่านแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ่งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงหลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
3: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน
4: ภูหลูซานภูหลูซานตั้งอยู่ภาคใต้เมืองจิ่วเจียงแขวงจางซีทิศเหนือมีแม่น้ำยางซีเกียงทิศตะวันออกมีหนองโพหยางการคมนาคมสะดวกมีชื่อเสียงย้อนความสง่าผ่าเผยแปลกประหลาดทุรกันดารและสวยงามแมงแรงท่องเที่ยวได้บ้อนผักห้อนที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลกปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมของโลกจอมภูแต่ละจอมของภูลูซานสูงสง่าอยู่ทั้งภูมักมีเมฆและหมอกเรื่อยๆจอมภูลักคือจอมภูข้านหยางสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตรภูลูซานมีบ่อนท่องเที่ยวหลายที่สุดน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนพาหัวมังกรหรือล้มเสายาต้นสามสมบัติหรือสันเปาชูจอมภูหาภูเถาหรืออูเหล่าเฟิงถ้ำเทวดาหรือเซียนเหรินตุงและปากฮันโผมีชื่อเสียงหลายน้ำบ่อสามสันน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนแมนทิวทัดมหัศจรรย์ที่สุดของภูลูซานสูง100กว่าเมตรตามภูแบ่งเป็นสามสันคือสันถึงสันกลางและสันลุงสนั่นจึงเอื้อนว่าน้ำบ่อสามสันน้ำไหลลงมาจากภูที่สูงสันเหมือนผ่ากั้งแขวงไว้อยู่ทั้งท้องฟ้าสนั่นมันยังมีชื่อว่าน้ำบ่อผ่ากั้งน้ำปากคันโผปากหันโผตั้งอยู่ทั้งภูหันโผต่อหน้ากับหนองโผหยางเป็นบอนเหมาะสมที่สุดสำหรับการซ้มตะเบนพ่นขอบฟ้าต้นสามสมบัติต้นสามสมบัติเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สูงขึ้นอยู่ท้องฟ้าสามต้นตามเล่าลือกันว่าเป็นปลูกโดยคนในราชวงศ์จีนต้นหนึ่งเป็นต้นแปะกล้วยอีกสองต้นเป็นต้นเดียว

เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปรับขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

อาหารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลวงหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปล้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่เครื่องปลาของดงดินฟ้าอากาศและความสิ้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนันความหมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือพาดมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหลูอาหารสวนอาหารฝ้ายยางและอาหารเย่แม่นสี่ระบบอาหารของจีนอาหารหลูยังเอื้อนว่าอาหารชานตงมีชื่อเสียงในด้านขัวไว้ขัวซ่าเจินและต้มอาหารการเห็ดแกงพักและแกงน้มแกงอาหารหลูที่มีชื่อเสียงแมนต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเนื้อเอิญอาหารเย่ยังเอิญว่าอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายชนิดเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและเอื่นอาหารสวนคืออาหารสีสวนมีจุดพิเศษที่เหงือนเพชรใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบยามีสิ้นหมูรสชาติตาขัวไก่กับหมากเพชรไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้นาลายและเอื่นอาหารหัวหยางได้ห้มส่วนจุดเด่นของอาหารหยางโจเจือจางหวายอันและแห่งเอิญที่อยู่แคมแม่น้ำหวายเหือและยานใต้แม่น้ำยางสีเกียงซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของรูปอาหารอาหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกสิ้นและเส้นปูและเอิญนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจะมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเข้มข้นมีไขมันแต้มบ่มันพอดห้างอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนเฉวียนจื่อเต๋อ

0: ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป
1: เจ้าสิวิตอูปาปามเจ้าช่างแม่นกกเหล่าบูหานที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ย่านใต้แม่น้ำเหลืองบรรพบุรุษของกกชามซื่อว่าเชี่ยตามเล่าลือกันว่าแม่ของเราหลังจากกินไข่ของนกแอ่นแล้วจึงได้เกิดเราทมิตรกกชางย่ายไปย่ายมาเรื่อยๆหลังจากผ่านเกิงย่ายราชธานีไปอินอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอันหยางแขวงเฮอนานในปัจจุบันราชวงศ์ชางได้เกิดมีสภาพที่ฟื้นฟูความเจริญหงเหืองในสมัย50กว่าปีที่อู่ติงเป็นเจ้าชีวิตนั้นราชวงศ์ชางเข้าสู่ระยะที่เข้มแข็งและเจริญหงเหืองที่สุดเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชางชื่อว่าเจ้าเอาแต่เสพสุขสำราญบ่สนใจน้ำความทุกข์ยากลำบากของประชาชนพระองค์ได้เลี้ยงนกและสัตว์ที่ล้ำค่าที่ท้องถิ่นต่างๆถวายให้ก็สั่งแทนดูไทยเพื่อใส่มาสะสมเพชรหญิงจินดาที่นับบ่ถ้วนพระองค์ถอกเหล่าใส่ในสะแขวนสิ้นอยู่ทั้งกกไม้พระองค์เป็นเจ้าชีวิตที่โหดร้ายใส่วิธีทรมานต่างๆต่อผู้ที่ขัดขานพระองค์ได้ประดิษฐ์สร้างวิธีทรมานชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเผาลวกคือเอาเสาท้องที่ท่าไขมันเต็มแล้วนั่นไว้อยู่ทั้งไฟที่เผาด้วยทานบังคับให้นักโทษย่างอยู่ทั้งเสานักโทษยืนบ่ได้ก็ตกลงกองทานแดงๆตายอย่างน่าอำมาตย์ความโหดร้ายของเจ้าชีวิตเจ้าเห็นให้ราชวงศ์ชางดับสูญอย่างวองไวในข่าวนั้นกกเหล่าเจ้าที่ตั้งภูมิลำเนาอยู่ลู่แม่น้ำเว่ยเฉยนับมือดับเข้มแข็งขึ้นแต่เดิมแคว้นเจ้าเป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์ชางเจ้าชีวิตเวิร์นของแคว้นเจ้าตัดสินใจต้องปกครองเมืองของตนให้ดีเพิ่นเอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมปฏิบัติต่อราษฎรอย่างเมตตากรุณานำใส่ผู้ที่มีความหู้ความสามารถโดยนี้จังไทกรมซ้อยเหลือเจ้าชีวิตเวิร์นและอู่ของแคว้นเจ้าปราบปงการเมืองและการทหารต่อภายในพัฒนาการผลิตเฮ็ดให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขต่อภายนอกเอาสนักกกเราต่างๆขยายอาณาเขตเรื่อยๆในระยะกลางของศตวรรษที่11ก่อนคศเจ้าชีวิตอู่ของแคว้นเจ้าในห่วงมือกับกกเหล่าของภาคตะวันตกและภาคใต้โจมตีเจ้าชีวิตเจ้าของราชวงศ์ชามสองฝ่ายได้สู้พบกันอย่างดุเดือดอยู่มู่เหย่ในแขวงเฮอนานในปัจจุบันทหารส่วนหลายของราชวงศ์ชามแม่นขาทาสข้าเจ้าแม่นเครียดแค้นเจ้าชีวิตเจ้าที่สุดฉะนั้นบ่เพียงแต่บ่ต่อต้านสัมผัสลูกขึ้นน้ำพาทหารของแคว้นเจ้าบุกเข้าราชธานีของราชวงศ์ชามเจ้าชีวิตเจ้าเผาตนเองตายราชวงศ์ชางก็ดับสูญลงเจ้าชีวิตหลูได้รับความสนับสนุนจากกกเหล่าและเมืองน้อยอย่างหลวงหลายเลยได้สร้างตั้งราชวงศ์เจ้าในปี1406ก่อนคศตั้งราชธานีอยู่ฮ่องจิงอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของนครซีอานแขวงฉานชีในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าราชวงศ์เจ้าตะวันตก

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีจารายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังการแข่งขันบันเตลูกปี2026หากัวสินสุลงท่านได้ความสมความเสียหรือบ่ทีมที่ท่านมักเปลี่ยนพิเศษนั้นย่าได้ผลงานตามความคาดหวังไว้บ่ถึงว่าการแข่งขันบันเตลูกหากัวสินสุปายมามาดแต่ว่าบรรยากาศฟัวฟื้นและความเบื่อบางมูลซืนจากบันเตยังจะคงอยู่ในใจของท่านเสมอเนาะในหลายกรรมนี้ดาราวันจะแนะนำหุบเงาไม้ของจีนที่มีสวาบันเตะกังฟูคันว่าถึงบันเตะและกังฟูแล้วดาราวันเสวาท่านผู้ฟังคงจะหูดีแต่เรื่องสองอย่างมาอยู่น้ำกันได้จังไดพวกเขามาส่องหูน้ำกันเนาะหุบเงาเรื่องบันเตะกังฟูเมื่อสุ่มสายชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของคนทั่วไปเราถึงเรื่องแล้วเกี่ยวกับทีมเอ๋อไหมซึ่งเป็นทีมบันเตะเพศหญิงสมัครลินบ่มีนักกีฬาบันเตะที่มีเสื้อเสียงบ่มีผู้อุปถัมภ์สมาชิก10กว่าคนล้วนแต่แม่แม่นิ่งไว้กลางธรรมดาที่สุดข้าเจ้าตามมีภาระและความกดดันข่มภายของเราแต่ยังยึดมั่นกับสิ่งที่ตนเองมักและล่าฝันความกันบัดนี้พวกเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยตะละวันจาเราเนื้อในละเอียดสุฟัง